0: 你可理解那么有 Paul Sambrus 和迷你豆啊记得没有了我拉得够他了的没有了的 winter 呢一样和迷你豆啊记得对你们的名字的地图啦非图那个非他那个大都摩托法那我给你的罗马拉巴拉巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴
1: 巴巴
0: Ella, you don't have to scream. You just have to say your name properly. Yep, okay. Go do and celebrate the Matariki at school?
1: Yes.
0: Oh, okay. What, yeah, what do you know? We have the Matariki. What is Matariki?
1: Matariki means stars.
0: Oh, the stars. Okay. So who told you about the stars? Your teacher?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, now I'm not the teacher. Now, what the stars here?
1: My teacher said, we're celebrating Matariki.
0: Oh, you celebrate. Okay, you celebrated Matariki at school. Okay.
1: Yeah.
0: So it's about the stars here. Yeah, the stars here. Yeah, what did they say? What did your teacher say about the stars?
1: My teacher said, at night, we're going to go to the fire.
0: Okay.
1: Fire show.
0: Okay. Oh, yeah. Lucky stars.
1: Yeah, yeah. Only at 5 p.m.
0: Only at 5 p.m. Got to be in the gold tower stars.
1: Yeah. 1 p.m.
0: Oh, okay. The 5 p.m. Okay.Wow, that's interesting. Hi, goi, hi, goi. Alan, la be alan, go lua stars, the Matariki.
1: Yeah.
0: Okay, so they are like very bright. What about the stars?
1: Yeah. They're shiny.
0: Okay. Yeah.
1: They're shiny.
0: Yeah.
1: And they're bright.
0: They're very bright. Okay.So, teacher say, what is the meaning? Yeah, okay, the meaning of Matariki is the stars. Yeah, last stars, what about the stars?
1: The stars have
0: shapes. Shape in the sky?
1: Shapes and colorful.
0: And colorful?
1: And they have yellow.
0: Oh, really?
1: Color.
0: I didn't realize the stars are yellow. Okay, yeah. So that's all what your teacher said, that Matariki is about the stars, celebrating the stars.
1: Yes.
0: Yeah, okay. Yeah, there you go. Then I'll give you a little bit of a question. Matariki is about the stars, yeah. Then I'll give you a little bit of a question. Thank you.เป็นอะไรงั้นกิจกรรมที่อะไรเป็นกิจกรรมแบบที่เต้าหังอฟวัดเต้าเก่ามารีเนี่ยตัวทั้งอาทิตย์นี้ว่าตัวก็เนี่ยแต่นั่งก็เซเลบริตี้ของกินตัวก็ไม่ใช่เราตัวอีกเลยกี่ฟ้าเฟตูเนี่ยก็ตัวละมาตาลิกิมาตาลิกิเนี่ยมาตาลิกิเนี่ยตัวกิจกรรมเนี่ยมาตาลิกิเนี่ยก็กูเอ้ยใครฟังก็คัดตาเจริญไปแต่ฟังเจอไปละไวฟอร์ดีก็วันละคนเจริญถอยไปเอ้ยมาตาลิกีไปฟังเจริญไปก็ฟังเฟตูก็ไลฟ์สปายอันยอบัมบัมไปละใครฟังก็ไอทอยเลที่เอ้ยคนอ่ะไปละไปละจะฟังกับมูนังอะไรคนเจริญแต่จะเข้ามาทัวร์ก็ยากละเนี่ยจะมาตาลิกีเนี่ยแต่เวลาเข้มเฮียใครละคนเนี่ยจะละจะเข้าคนอีกเอ้ยเซเลบริตี้มาตาลิกีก็มันโอ้ย my gosh that sounds familiar ไปละมูนังจะเข้ามาทัวร์ก็เลยไปเจริญอ่ะ back home วิ่งกับมันเตมาตาลิกีเนี่ย interesting interesting key อ่ะเดียโอเคก็คุยจอยตาตัวไฟกันลงอัดพวกกี้กันนะยังก็ได้ตาเขาก็เราได้ทุลายฟิตุก็เจนานี่มาจะมาตัวแกงไม่ก็เนยเตมาตัวเก่าไม่ดีกว่าก็เนยพี่มโนชุบาลตัดทอนมาตัวมันเนี่ยฟันอะไรเขาก็ปลุกลามีกูรู้ว่ามาตัวไก่งานเดียสัตว์มาตาลิกินัตฟัตตามาตัวไตเล็บลบไปเจอเขามาหินัตเนี่ยเป็นไรเป็นปามุเตียสัตว์มาตาลิกินเนี่ยโอ้พูดกี่ฟิตุกูน่ากูยะกูน่าลำเบียนเอกูอยากไปก็ไหนเก็บพักมันอยากที่ก็มาเนี่ยมาตัวแกโกตัวกัตโตโลโมโกตัวกัตโตะโกตัวกายงามหมดเดียละหมดเดนิวเยียโฟหมดเดนิวเยียทูฟินโอเดนิมอริอยากเก็บมันอยากที่ตาหัวงาโฟว่ามอริแกโกตัวกัตโตะเนี่ยก็เนี่ยฟังลงไปการตัดลิตรนัวไม่ก็เนี่ยโกตัวก็ไม่ชอบกินมันตัวฟ้าฟินเนี่ยไฟตาลังงาลิจันเนี่ยลงไอเดียอินดิซูมเดนิกาสวยเนลิซัติเก็บ Gia, Hoki Naki, Pagatala, Fatato, Gia, Fifteni. Mwana Tala, Kane Hoki, Itia Fifteni, Pagatala, Fatawa, Gia, Suena, Ite, Afia Fifteni. Ya, Talo for Suena.
2: Alpha Fala, Fatala Fatia Golo, my Kuna, Yamas Fuglot, Malto, Tilo Falonga to Kafia Fingalitani, Jasona, Vanilla Totala, my Lunga, Ite Pimono to Valu. A de ulu tamalo tu valu fele de PTO, gozin fagas de la manava se lasi, gozin a loto se fia fia, e winga de tuvata fonga ne saina, que se lo geti I mea tau malosi, de la emma fayo avenea a mea tau ni clia, I te kunga fenua de vas pacifica. Le fai mai aia, me te tuvata fonga de ne, e se fitaui, mote fagasinga loto tasi wat fenua de pacifica. Que tu mau de filemu, I te kunga whenua, kai whi paki foki, ma te whakamoemoenga o te whiangainga o Rarotonga. Te lai tamo whai ke tū mao te Pasifika e au noa mo mea tau nuklia. Kako tū walu se tasi o tira ne saina ki te whiangainga tēnā. Ne toi ka langa te foki a whelesi ki mālo mālosi o te lalangi, ke tā awhi te whakaonganga te wasa Pasifika e pe lami se konga mo te tofotofonga o mea tau whakamilitary. The Pacific Elders' voice, se kautaina o takitaki mua o atu whenua te Pasifika. Iau fia ii aulo mālo mua, belestene mua, mo sui matua tua matanga luenga I tu atu. Iau fia fokieit belestene mua kilipati ano te tong, ko oti ni whakaasi mai o tōma lavase. Mei te whakalasi o whakatau whainga whakapolitiki te laulangi. Ngā luenga fōu e se whakatino I lalo te whono atu whenua o te Pasifika, Pacific Islands Forum, mua wala whaka military, Ki te pui puinga ko ngā whenua, te lai mawhai o lasit whale tonu, ki te luma nai o te ngā lue whakatasi o atu whenua te Pasifika. Ko te whakaasi ne New Zealand First, a tena awhanga fōu mo te whai ngā pālota, te lai whakaingoa the citizens only voting. Ka whai italia te awhanga tēnei, ko tino fua ko lai citizen o New Zealand ka mawhai o pālota. Ka ka awe ki atea te ai a tau tēnā, Mai tino kola e nofa tū mau. I te taimi nei e mawhai o pālota a tino kola e nofa tū mau hai gote nofa I Aotearoa mas tau sanga e tasi I o me sili atu. Ka whai e whai whao mawhalinga tēnei ka whakatalawe te mawhai o tino toko ke mai atu whenua te Pasifika o pālota. Ko tino whai loa mai ne te member o te councillor I Aukilani of Filipina me te tūlafono fō ni whakatoka ne te Party Act whakai ngoa the three strikes for burglary E whaolinga mai e whakawae ki whaiwhainga whakapolitiki mo te pālota. E iloa atu ko longoa ki a tino Māori in Pasifika I te tūlā whono tēnā. E asiki ma whailoa whakalei apongai tonu mo whaiwhainga soli tūlā whono, ke ma whai whakamūtanaaka te awhaki o tino soli tūlā whono. Ko iloilo nei ne te mālo ni usela te awanoa ke e kau atu ki sifia ngainga whakamilitary I te wā Australia mo Fiti, ke ngā lui whakatasi mā whai eisin whakamatukunga, io mene tūlanga whakamātaku e whipake whakatasi kein. Le whai mai te olo te mālo ni usela Christopher Luxon, me te awhia atu ki sifia ngainga tēnā, se la sanga tonu mo te puipuinga mo te saunga le mu o ngā whenua. Le saina te sifia ngainga whakamilitary tēnei I Fiti. Toi tala, Ko tū walu wanuatu mo palau, ko otin whakasala ni lātou te tafutfonga fōwa saina, ki se loketi mea tau mā losi lunga o te wasa Pasifika. Te kauatu lātou ki Fiti, monisi takitaka te Pasifika I te whakasala tū, whakasia tūnga, oro tau manau se e uwinga ki te whakatele o ngā luenga whakamilitary I ku ngā whenua. E tupu te mea tēnei, I te taimi whakatoka iei ne takitaki o te whono atu whenua te Pasifika, Se whakasalalaunga, whakatasi mai tua o lotou whono ne whai I Brisbane. Kuna la tala tū walo mo tātou te whia whingari tēnei, whakatau me ka nei ne whia whia kato koto whakalonglo mai. Ia masau e tai māsani whakilope e nei tuai as fō, whakalonglo mai ki nisi tala mo mea tūpū I lunga tō atu whenua, pēnā whoki I tua atu tō atu whenua. Whakatau neo sena li sati mai lunga te pīmono tū walo, tēnei whakatau whātu, whakatain whakalonglo mai, manuia te whia whi, kai tō whakatoa. Ma lo faftai so ina mata langa le kunan faka longo longo atu kama chere mea saina ngona pa ito ko ngata yo tato tubalu oh my gosh ia ka ko alo fala hia tu mai ko nei ia kama nui de weekend ne ia ke ma a la foki alfato
0: ia to fa
2: to fa mua fitau fa
0: Yeah, ko suena li sati mutala ngali tatu I know de ta fatu ko na te me mato de ta ta fa ke ma fa tala ke tatu ho kum jala malu te atela de the Prime Minister, Feleti Piti Deo, Honourable, mō bēnā hoki mō te Foreign Affairs Minister tātou ko Paulson, pāna paki mai te atpunua bere tātou ko Tūmalu. Kai today, te pēnā hei ea hiti no kai respond mai te mato whakamole mole atu ke whai tala tātou, mātou mō hei toko tahi la ua i te pōte nei. Kai wiro te whetu tēnā, ko nei lalangone tātou wa tālango ni olo olo tele te te vai ni mo nimo, te vai taimi tēnei, mō social media, o mea ko nei e tupu nei, kai tālo sielo tātou, tu mautou tālo sa nga. Kia lofte atu pui pui ne ia na te tau whenua ngale tene ko ho Tūmalu ne. Tau atu whenua pele ko Tūmalu. Tene la te pehe ke whakalong mua tātou ki ai. Koe tue tātou tuku atu ka seipu wana whakapuranga i te awhi awhi tene.
3: You're now listening to PMN Tūmalu.